0: ไปมาในตะกาลอย่างบ่นี่อย่างจัง
1: โทษเด้อหา
0: ตัวพอเลยเป็นกรรมเทนตัว
2: กวาสเตียงแห่ตรง
0: นี่ที่สานเย็นเราสามสุโกเบียงตัวปกติเย็นเซงเราสามอาดโดนักยุนกในกลมดากาคงไปยุ่มเมียจะกวาสิตัวนั่นน่าจะมากน่าจะมากน่าจะ